0: ไป
1: เห็นนานอารพอชงตูบาอยู่มานฮะ
0: ลองมองไง
1: นั่นเก่งเห็นตาแยงละเองลังกรัก
0: กันเ
1: นี่ยในดวงอันนี้ยงนักนักดวง
0: อันเดเนี่ย
1: นี่อาการอาชันปัตตังอารันกุมารง
0: ลังนอเร
1: นี่เก่งเห็นนาน